0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากนกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: โยไงมีอากูคุรามูกาจินลายเบกาจามอาร์ตส์กัม and you're listening to 88.9 FM Yolngu Radio

0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในกล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลโลยูนักอะไรบุ๋มมายัน
1: Hello, this is Selena Yibo, the member for Arnhem, and you're listening to Yulin Radio 88.9 FM Nulin. Yeah!